ขัดประคัดเละกอลเบมาจังินเมกะวัตขัดปอยปังาประคัดเตเสียมสัวอันนี้ปกติภายเลมาจังินเองกันหุตราโลดเสดงเสียมอันนี้เลยวันนี้วินฮีแท็กซี่สติ๊กเกอร์เอเบลติดินนี่นี่อ่ะลีร์เทดัง registration number อัตโตปาปทุมเละปลีอมเตกลานเหล่านี้อันนี้เวทุงอันนี้กงปุยขาดจงซางาไอโซทราฟิกเอสพีทุสวะลงไงสายละส่วนปุยกังเทลกงเลเอเบเนเจอร์ฮอสพิตอลิงการะเอสอไลน์สเปอร์เวกลิมิเต็ดส่วนดุยสไปนะไปภูมินาอันถกโดนะวอินโทเลนีจังอาเฮนาโทโซนิมาสุเฮไลกงฮีจันดาร์กัวจังอาซิงดาร์งาซุงคาร์อันนี้โดนันนี่ตินลงไกลบทสับออฟฟิศสินปัตมาอวัตสังนิส่วนนี้ปรุกจงซางามีปุยเทนินาเชียตีนะอติสวะลงไงสายเวลละอินเดียนั้นพุ่มหัวใจมันสร้างปัตมาอวัตจิตุมปัตมาวิบูสันปัตมาบูสันและปัตมาสตรีได้สู่แห่งฟิลด์อาร์ตลิเทอเรชั่นและเอ็ดูเคชั่นสปอร์ตส์เมดิซินโซเชียลเวิร์กไซเอนซ์และเอนจิเนียริงพับลิกออฟเฟียร์สซิวิลเซอร์วิสเทรดและอินดัสทรีและต่างๆเต้โตโลกและมิงชาเตตันดีลนะฮุนฮอนอันนี้แหละตาเฮอวัตดีลตัวที่ส่วนอันมาลักนั่นแหละโหลดลินารีพอร์ตกิมซังตักเสียกิน SDOS ออฟฟิศลงทลายเอ็มโอ Ministry of Home Affairs เว็บไซต์Rashtriya Puraskar Portal awards.gov.in in registerin thelu turani he awatatana nomination he tun thani somni pangaral mangein sdos a thelu thenia porter tarlan kaltlang hian thale july ni somthum paka thleng thelu thei ani bokani keima ni lamatanga pon tur kan nei longai savela ila akashvani iso swan zanin dar srele mit nga le direct inkara fifa world cup sanit somni pro clear lok na jung sanga live discussion interaction program po se do na mingthan sanga lengsem sports writer le mangai hlima isol post sports writer ten hunaron manganga mobile number 9612588677 hemi hun sung hen sms mo whatsapp mang emo in pia po the ani ang he live phone in interaction program hi transport department mizoram sponsor ani tun thani sompariyata rajya sabha mp inthanlo om turata na mizoram atanga seat khat om chu tum candidate ten nimin khan returning officer pujothan sangaralte commissioner and secretary mizoram legislative assembly ne na indiaram tanpui constitution rin om le thoi takazom turle constitution in indiaram thunei na apekle inpum khatna wanghim turin thuantia mani nimin chundar thuma nomination file hun kharani vele khan Rajya Sabha MP election candidate pani te hi returning officer pisa anma ni troi om tu tenen an kal nga la Mizo National Front MNF officer candidate pizo than sangi marchuan thutiam alam hasa a heminu hian Zoram People's Movement ZPM officer candidate pukel kluang kiman thutiam hi ala chun zom ve nga la ni election commission of india tu chu adanin nomination file te hi voina endik ani anga naktip ni som pakat ni nga ni thleng in hnu do na hun hon ani ang tun thani som pret ni ngai jing dar ko tanga tlai dar thleng vot thak na hun hon ani anga hemini vekhian tlai dar nga vot chiar ngal ani ang tun thani som pret hian mizoram pa ka manipur meghalaya le arunachal pradesh sa te sit khatreu andhra pradesh gujarat le karnataka a sit li threu rajasthan le madhya pradesh a sit thum ve ve le jharkhand a sit ni te no khat turin rajya sabha mp thlan hi nei ani do nani nimin khan aizola akashwani station chuan akashwani kumsum kua klin lomna chu ropui takin aloba tui kho thlanga akashwani station a air kumsum kua klin lomna puala lungphum chu chief minister pulduman a hongani akashwani he nimin khan kumsum kua tlinga kumsanga zo som thum paruk nimin anga khan indian state broadcasting service chu all india radio air tin thla kania kumsanga zo som nga paruka akashwani tia thla kani tuna hian ram chunga station zanga somko pakata nei meka heng station atang hian ram chunga cheng mi puiza somko pret athleng pha ka trong somti pathum le trong che sang za somli paruk mangin thu le hla puang chua ka external services division chuan ram za chunga thu le hla apuang bokani
Madhya Pradesh sin tui hum hal konga an malak na rampon nga even le fak a lo le a. Madhya Pradesh sin tui hum hal konga lo tling taka akalpui jal ganga samvardana bian suan rampon tlingin nga even a lo ani. Stesor karchon he malak na hiyan mi puiten thay top an ron.

ังไงลาตักใจฟกินหุ่นกันขู่หนลาคะก็ใจชันตีลานี่อ่ะก็ใจชันเบอร์อิสวาลูเบอร์ฮีตีอันนี้อ่ะพัทยาฟังนะลาชัดตักไหมอันนี้อ่ะเก็บไปนะก็ดูเอ็มเอ็มก็ตีโตค่ะวุลุกโตกินกะเล้าใจปุยอ่ะจิงการะอันว่าเอ็มเอ็มนี่พัทยาฟังนะลาบุลฮันชันฮีส่วนอินอินอาร์เจวีเอลิปโอรันเทงาเฮจิงการะรันดัลเล่เอ็มเอ็มมาคัดลุกเล้าเทคุบไหมอ่ะคิดสุกินเจี๋ยเล้าว่าหมดทุกินสุกเมลเทปเปิลพวกอ่ะหมดลังพวกอมเล้าว่ามาเสียละนักกินอะไรจ้างกันเล่นนั่งชาวเวมานะส่วนโจเซฟเลจันปุยซาฮานิงกันหุ่นกันซุนซอมังาอิตาเนนุนกันทังจอกตีอินมิรันออยโดนะอินสวายตังกันลานะมิเซชันลูเตปอกมัวมาเซลาฮีปันฮีเวลต์กันไงทักพดเราฮิจวานินหันเชียงฮาลฮีกระดูชินเราตีอินชัดคาติรอไงทะเลพดตัง

กันไงทักตาค่ะฉันดำดูดีลาเบบีมาส่งตัวงี้สักนี้อ่ะทุนายฮันไซฟักินหุ่นกันมังเมกเซล่าดาริอัตเล่มินิทสมทุ่มปากใครนี่อ่ะมินิทกว่าหุ่นกันแล้วเนี่ยดาริอัตเล่มินิทสมนี่เที่ยงยี่กันเลยอินโอยด้วยนั่นนี่ปากกูงารอนละอ่ะอาร์เจตุกินซูเอฟเอ็มอัฟยาชะลาวิอ่ะไม่อ่ะอัฟยาดันเดวโอมาอักเอ็นส่งละอินอะไรได้เซล่าอ่ะบ่อยทักเดวเวอไงอักเอ็นเรื่องไงทักไม่อ่ะบ่อยทักแล้วไม่ก็ทีไงไงทักนมนมเนียนอินเป็กไงไงเลสวันนี่ก็ทีไม่ good morningอรันติฮะวันเสาร์เราเวทีรอยังปนิสิอาฟิอานาลายค่ะเราเก่งจังจ้างไม่ลาพอดไม่อะปากูไงเฟลชีเนี่ยจ้ามาตั้งมิชชันเวียงฮานิมินาไซค่ะอินีเอ็มสังเตอรันเตอเอนิตยังเนี่ยมาหน้าคันจะไปตุลิงกับเราจังหัวจำทำมารันเตอวันปุ่ยเอ็มอีนิมินาคันยิงกับไซโซเวลค่ะนารังนารังอินเอลพีเอสเรนาลามากับเพียร์จันซูพรอวอลลีบอลค่ะเมชมาซาโซคาดาร์ลีค่ะอัลเลอร์นิตละไม่อยากให้มินังมันตุรคานินรังตักไม่ยิงกับหลานสว่างฮาละเด็กซีกับพาระจักโตกินเอลพีเอสเรนาโอกระเดียดยังเวลค่ะอันนี้อ่ะบานเท่งเอามากระเดียงอ่ะยี่เหล่ากัลเตหันหมัวขัดท้าเตหันลากเข้าเตขัดซากเตเรื่องเนียนอภัยกติตักสุดทำไมเสก็จันโวเอโรกัลเลนชวักเทช้ามากระโลมีไม่แม่นี่นักกีฬากันเล่นสิใบเทตุรังอ่ะยังตอนนี้ประกาศกระจายเลยอังมาราตะกอร์ท้ายนี่นะเอฮีโออ่ะดิเกออลินเดอร์วิดีโอพออากุมสมกว่านะมังเวเทียกระดมเวพายกลมเอ้ไม่กี่เตลือตัวเขาขายหันเชิดเหล่าขานวิดีโอกุมสมกว่านะกันมังเวเร่งสุนยากลมเลยอันนี้รอนเตียนี่เอลมโอมันนี่ติรอกุมสมกว่านะมันอันนี้ลายกันเล่าทกเวเตเลยง่ายทะตัวกันเล่านี่เวเตขดยังขาลุเอ้เมื่อมันนี่ตัวกินไอ้สายเตียนมาสักเบรบีบีมาสมร่างอิงกับสายฉันตีลายสักเตียขากีปนมวยกติเอ้เมื่อมันนี่รอนเตียเอ้กันลำตาบีบีมาสมร่างอิงกับเกามาเองฝันหนูอันนี้ก็ช่วงเวฟยาวสิเนกีปอวินสุกว่าฟันสามิงกับอมนิเลงังว่าอินนิเลนวามเวกโอเลอรันตีอะโอเลนังปออินทอนาที่เราฟิล์มพูลาจวานินอิมันซังสังอิมิเซสเตปอรันทอนลาที่รอจวานินเบบีมันสมตังอิปอยเมลเชียตเลวนีอะนี่เอจวานอมนิเราช่วงเอ็มเอ็มเซลละไซเทียมบ็อกซีอะฟิลบ็อกซีอะจวานอันดังปัตนีฮิกเลดัชอามิเซชินักนักรันเชียร์งามารวัตกอร์ทะเลมาตัวงามิชันเวียงเตอินตันเลียวเลียวกันหลังไอทาเลตุรฮิกลานีโอซวนกันหลังไอทาเลตุรฮิสิวานัลโอมอยซายอันนี้โดนะอิตานรินอมตูรินตีลาอินมิรันออยโดนอันนี้ไงทาง

กันไงทากตาขากระยานและดังติลาและเราทิ้งสักอันนี้ชวนินใจเตะกันไงทัดชนจมเซลโดนะเองปนิสิละใจมวยตักตะขันไงทากิจูอันมามชีนะเลียงเซียมลาอันนี้เอโมปะเทียนลาอันนี้เอโมซาพลาหินดิลาเตปนิเซมิวสิกริมอยกันติฮิจวนทิลติเทนมักตักไม่ฮีอันเนียกันลุงเลนนะเตมินเฮมเทียตินลุงเลงเนี่ยเราโปมินติดุงเลงจบเทียกันนันเตถอยดำเทียโมอีกันชิอมนาเตลิมนะเตมินเทนเทียตียงข้าอันนี้อ่ะลุเอเมียมันนี่ติไลเตข้ากันเราสวยเวลเล่ลูกกังชวนินะปุยบอยเอชรัมทันจวารีใจฮีกันง่ายทะเลโดนะกับเลลิสอมซานิเราฮีจนกันตุมามาเซกันละจงมุทเทชิแล้วนักกีฬาดังกันดูเดียวกันสับสวากันอ่ะเตยตีระเตยตีริที่ลาสักฮีง่ายเฉพาะตัง

ตัวนักกันไงทากตาคะทิ้งไล่คำตัวตีหลาเลียนทางปุยสักอันนี้เลียนทางปุยสักอันนี้ฮอดวันกันไงทาเลตัวฮีลันนุนกิมีใจอันนี้โดนอะไรมวยตีหลารันสัง

0: กันเสียมเทียช่วงกุศลป่วยเกี่ยมานี่ปุ๊กินกันเสียมเทียดีค่ะกระดิรู้ว่าทวนอารมณ์ทาร์กติสต์มันนี่ก็ชิวเจนี่จู
1: ้อันที่ครบไหมเอ็นเดมอร์อีตัวน่ะให้เกี่ยมานี่ลำปางอับปุ๋ยถึงซองน่ะน่าหน้าหนูซองน่ะน่าหน้าขั้นซองตัวนั้นใส่อ่างคานินอีอันหนูซองน่ะน่าหน้าจุกันอินเสียมเรามาขั้นเดียวอ่างอินเสียมเรามาค่ะการฟาดนั้นหูต่ำน่ะน่าหน้าขั้นซองนี
0: ่อี
1: จิรตุค่ะ
0: อันนั้นหูต่ำตอนตานี่ring to anu ju la malam nang in ina min have work ti have work ti de ka anjel ru khan lo tieng ti khan lo ma to ro
1: at the cup me ju ti rolling kan ti the ro tlem siamo pathyan
0: cha me
1: so bible ne min shi langa fa te jer ti ri poi mo tak za ta ko shan mo bya kin ka kan bel boi pui tam hi apoi mo ka ti tak sa ta ne
0: dikcha me kan fate swal kan klok lo nana ve himi kan mo phurna pathyan poin anlu le patkova kan nu ke mani mo anlu le pak ke mani mo e nu le patkova anga lia lia oni ya chu kan sha teng poi mo ka ti in kom na hun chateo kan nei the ya lo om ti me
1: oi ne tro en te ni ta po in kom le thi na in bun swak le bur bur la mo
0: en te sei tu ri kala nga lu tu ko mo
2: tuna kan ngai thak tak kha chandun ti ti ani a anthu pui kha rui lau le 6 months wan la ka kan fa te film thei dan tur ti ani a hun mang tu te kha doctor lal chuan moi le pc la ram sangi tui kwal ami te ani tu ti zong su tun chum me chepuala kan ngai thak thei te chu ani a akashwani aizola changa puan chua ani

ังไงทักตาค่ะกัลยาณตาเงี้ยติละมิ่งทันซาวิสักกันนี่ฮันดูเลียฮิอานินเอชวานลลันดันอดีตเชนิมนี้ติละสักกันไงทั้ง

คันไงคักตาค่ะอีซ้อมเร่งไหมติล่ะเล่นมวนกี่มาปัจจุบันสักนี่ไปปารีปูเต็มนนังเวตาลมเฮอันเจบีเจ็ดก็แล้วไงทันไงอีสายเตียวเล็ดตัวข้ามิงมอยเตียหักเตียปาบีคนเดียวเดินปุยฟัลกอนนูลาซอมีเสส่งเตลงไงทากตานังมาไม่ละเวนารันเตียปารีปารีปูกันนินตรงกับคาดเวียมวยกันละไงทากไรตัวโปฮีอีตันเลี้ยวเลี้ยวคานิเตเซวิกุงเตนอันเจบีบีเปลี่ยเล็ดตัวข้าอิลีโคชิงมอยมุนปุยจอนอกัสบอยงูรีสายเหลวเลอเมกาสร้างเตเดตานออรันเดียวิกุงเตปุกันกันไงทักเลยตัวที่อุลุกเดบคันเราไงทาเซช่างไงอิสราเอลเบียกเรามาใจกันไงทัดโดนังอันนี้เห็นสวยเซลบอวีที่ลารุนซาโดนันนี่สวยเซลบอวีต้องเทคนอเมมโอวิกุงเตเดฮาวิสุนิกะริงเราเลยพูดไม่เตียงสวยเซลบอวีอิสราเอลเบียกเรามาสักยังไงทั้งอู้